0: สบายดีท่านผู้ฟังที่แพงสบายดีโฮมแพง
1: สบายดีเกศนาสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: ซึ่งรายการล้มดีมีประโยชน์เป็นรายการที่ได้ฮิปโฮมเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่างๆเป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาสนทนากันร่วมกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนหลายขึ้นเติม
0: อย่าลืมหลังจากค่าฟังไลค์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินไลค์กันทั้งสองคนเติมอีกแม่นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
1: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งความเห็นเขามาหาพวกเขาได้แม่นผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่นอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: เวลาผ่านไปไว้อีหลีเนาะคือมืดลืมวันพักมืดทำอีถาก็มาฮอดก็ได้ฮอดมืดสุดท้ายของวันพักเลยลืมมาการแล้วหูสึกว่าย้ำพักบ่พอเถื่อ
1: แม่นแล้วพักเนี่ยใดก็ยังหูสึกว่าพักบ่พอ
0: แม่น
1: พิเศษผู้คนที่ได้เลือกออกเดินทางไปเที่ยวอยู่นอกเมืองหรือว่าไปเที่ยวอยู่ต่างแขวงเขตไกลๆได้นี่ก็ยิ่งบ่ทันอยากกลับเถื่อแต่ต้องมีความจำเป็นเนาะเพราะว่าต้องได้กลับมาเริ่มต้นหน้าที่เรียกงานขึ้นอีก
0: แล้วใดก็ตามชีวิตพนักงานพวกเขาทุกคนก็ต้องพยายามเฮ็ดหน้าที่ของตนให้ดีมีผลสำเร็จซึ่งวันผักเหนียวก่อนยังล้อถามพวกเขาอยู่บ่ตนก็จะได้พักตึ้มอีก
1: จื่อได้ว่าในมื้อทมิดและมื้อสุดท้ายของวันผักคงจะเกิดสภาพรถติดรถลายอั้งออตามถนนหนทางเนาะเพราะว่าอาจจะมีคนเลือกเดินทางขับรถไปเองนะบ่ว่าจะไปเขตนอกเมืองหรือว่าไปต่างแขวงทั้งมื้อไปและก็มื้อกลับนี่ก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดสภาพรถติดรถคาตามท้องถนนเป็นปกติเป็นบ่เกศนา
0: แม่นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นในระยะวันผักเหนียวของแต่ละปีได้ล่ะก็มีผู้คนส่วนหนึ่งเขาเจ้ามักเลือกออกเดินทางด้วยพาหนะคมนาคมสาธารณะหลายกว่าเพราะว่าแบบนี้ทั้งสามารถประหยัดเงินและก็สามารถประหยัดเวลาได้ทั้งสามารถหลีกเลี่ยงสภาพการรถติดและบ่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุอีกด้วย
1: แม่นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่สลาดที่สุดเนาะแต่หุ่มเพลงคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็แม่นทั้งสามารถประหยัดพลังงานและก็ช่วยลดพรการปล่อยคาร์บอนได้ถือเป็นการออกเดินทางที่ดีที่สุดได
0: ้แม่นหุ่มเพลงว่าถูกต้องที่สุดเกศนาก็คิดว่าการเลือกออกเดินทางด้วยพาหนะคมนาคมสาธารณะเป็นการกระทำแบบสีเขียวเป็นหน้าส่งเสริมหลายและการเดินทางแบบสีเขียวสามารถประหยัดพลังงานประหยัดเวลาประหยัดเงินและลดการปล่อยคาร์บอนได้จะแม่นมีแต่แนวดีๆเนาะ
1: แม่นแท้บ่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวหรือว่าการออกเดินทางในยามปกติธรรมดาแนวคิดแกนกลางของการออกเดินทางแบบสีเขียวแม้นถ้าว่าย่างได้ก็บ่จําเป็นต้องขี่รถหรือว่าระยะใกล้ก็ขี่รถถีบได้แบบบ่ต้องขี่รถใหญ่รวมทั้งขี่รถเมล์หรือว่าขี่รถไฟใต้ดินก็ได้บ่จําเป็นต้องขับรถตัวเองไปจะเป็นการรักษาความชินเคยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการออกเดินทางและจะออกเดินทางแบบใดก็ขึ้นกับระยะทางใกล้หรือไกลเท่านั้น
0: แม้นถ้าว่าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก็สามารถยังเอาได้ทั้งเป็นการออกกำลังกายไปในโตทั้งได้ซุ้มวิวเที่ยวถาดตามทางได้ถ้าว่าระยะทางประมาณ3กิโลเมตรก็สามารถขี่รถถีบหรือรถถีบสาธารณะจะดีกว่าขับรถตัวเองไปเมื่อไปฮอดจุดหมายแล้วยังต้องซอกหาบอนจอดรถยากอีก
1: แม่นแล้วการซอกบอนจอดรถอยู่จีนหรือว่าอยู่ปักกิ่งโดยเฉพาะก็แม่นคืออยู่นครหลวงปักกิ่งและก็เมืองใหญ่ๆนี่ไปใส่นี่ก็แม่นยุ่งยากนะกับปัญหาการซอกบอนจอดรถคนก็หลายรถก็หลายสั้นถ้าว่าระยะทางประมาณ5กิโลเมตรควรเลือกขี่รถเมล์หรือว่าขี่รถไฟใต้ดินนั้นก็จะยิ่งสะดวกกว่าทั้งประหยัดเวลาและก็ช่วยในการลดพรปล่อยคาร์บอนอีกด้วย
0: แม่นผมแพ้เบ้าถึงต้องที่สุดถ้าว่าไปเล่นท่องเที่ยวต่างถิ่น เลือกขี่รถไฟความไม่สูงรถไฟใต้ดินและรถเมล์จะเป็นกันดีกว่าพิเศษอยู่หลายตัวเมืองยังมีรถเมล์สำหรับขี่ชมวิวไฟแสงสีในตัวเมืองและรถท่องเที่ยวเฉพาะกิจบ่มีเสียงบ้องเซลรบกวนและก็บ่มีกลิ่นอายของน้ำมันเสื้อไฟโลอีกดีต่อสุขภาพ
1: แม่แล้วนั่งแบบสบายสบายทั้งกินลมชมวิวไปพร้อมบ่จะเป็นต้องกังวลกับการขับรถตามกฎระเบียบจราจรของท้องถิ่นถ้าว่าพบกรณีที่จำเป็นต้องได้ขับรถก็สามารถนัดกับเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ที่อยากร่วมเดินทางก็ใช้รถคันเดียวหรือว่าใช้รถร่วมกันก็จะเป็นการดีกว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็ยิ่งเป็นการดีขึ้นอีกเพราะสามารถประหยัดพลังงานและก็ลดพรการปล่อยคาร์บอนได้เป็นอย่างดีเช่นกัน
0: แม่นแล้วการออกเดินทางแบบสีเขียวบ่แม่นเพียงแต่ได้แสดงให้เห็นในด้านการออกเดินทางเท่านั้นในเวลาไปเที่ยวก็ต้องรักษาความสิ้นเคยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือใส่เครื่องใส่แบบด่วนให้หน่อยบ่ควรนำใส่พลาสติกลายเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ควรเห็นในชีวิตประจำวันของพวกเขาแล้วเอาพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสองเพลงมวนๆจากรายการก่อนเนาะเราจึงกลับมาลงกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับปิดรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของเขาอยู่ในขณะนี้

ทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามหาฟังรายการล้มตีมีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเขาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปบางว่าคงจะสั่งของเบอร์ใบม่วนเสื้อให้เกเพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มตีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันถึงการออกเดินทางแบบสีเขียวพิเศษพอเฮายังได้เว้าถึงการออกเดินทางในยามบันพักของแต่ละปีตอนนี้พวกเฮามาร่วมกันต่อ
0: ส่วนการออกเดินทางแบบสีเขียวนี้บ่แม่นแต่ควรปฏิบัติในยามบันพักเท่านั้นในยามธรรมดาพวกเขาก็ควรมีสติรักษาความสิงเคยที่มีการกระทําแบบสีเขียวทั้งหมดเนาะคืออยู่นครหลวงปักกิ่งไปไซก็จะเห็นมีรถถีบสาธารณะจอดใหญ่อยู่ตามแคมป์ทั้งโดยเฉพาะอยู่บริเวณใกล้สถานีรถไฟใต้ดินเกษนาก็มักสแกนเอามาขี่เวลาเลิกการกลับบ้านหรือไปสถานที่ที่บ่ไกลหลายท่านสามารถออกกำลังกายท่านสามารถประหยัดเวลาของการเดินทางได้ดีอีกด้วย
1: ถ้าเว้าถึงรถถีบสาธารณะนี้ผมเพิ่งก็รู้สึกว่าเป็นการบริการที่ดีหลายมันได้สนองทางเลือกที่ดีให้แก่ประชาชนในการออกเดินทางเวลาไปฮอดไสอยากขี่รถถีบนี่ก็เพียงแต่ใส่มือถือสแกนเอาก็สามารถขี่ได้ทันทีแต่ขี่ไปฮอดไสก็จอดอยู่สถานที่ที่นั่นตามที่เขาเจ้าได้มีการกำหนดไว้แต่สำคัญก็ต้องสแกนขึ้นอีกเทื่อหนึ่งแล้วจึงสามารถไปต่อเพราะมันเป็นรถถีบสาธารณะบ่จำเป็นต้องเป็นห่วงว่าต้องจอดอยู่ไสหรือแม่นของส่วนตัวของตัวเองก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยว่าต้องเอาไปรักษาหรือว่าเอากลับบ้านมีความสะดวกสบายหลาย
0: แม่นแล้วอันนี้เกษนาก็เห็นดีหลายพิเศษในย้ำมงเข่ากันทีนี้ผู้คนไปมาหลายที่สุดนั้นถ้าวันระยะทางไปกันใกล้ประมาณเพียง5กิโลเมตรการขี่รถถีบไปเกษนาคิดว่าก็เป็นเรื่องที่หับเอาได้เพราะว่าแนวนี้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหารถดีได้เป็นการออกกำลังกายประจำวันยังสามารถลุกกันปล่อยกระบวนได้อีก
1: วิธีการออกเดินทางแบบนี้อยู่จีนก็บ่แม่นกรณีพิเศษอีกแล้วปัจจุบันอยู่ทั่วประเทศจีนแต่ละมือมีประมาณ24ล้านคนเลือกขี่รถถีบสาธารณะมี100ล้านคนเลือกขี่รถไฟใต้ดินในเมือง100ล้านคนเลือกขี่รถเมล์การออกเดินทางแบบสีเขียวชีวิตการเป็นอยู่ที่สวยงามก็เป็นหัวข้อหลักของเดือนโฆษณาเผยแพร่การออกเดินทางแบบสีเขียวในปีนี้ก็เป็นชีวิตการเป็นอยู่ที่แท้จริงและธรรมดาปกติของประชาชนหลายร้อยล้านคนในตัวเมือง
0: การออกเดินทางแบบสีเขียวมีความนิยมกันหลายคือแนวนี้ก็แม่นย้อนผลประโยชน์จากเพื่อนทางคมลังคมนาคมและต่างนางคมนาคมสาธารณะในตัวเมืองที่นับมือนับได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: ถูกต้องแล้วยิ่งตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังได้แสดงให้เห็นว่าปี2025ระยะทางการคมนาคมรถไฟใต้ดินใน54ตัวเมืองของจีนได้มีหลายกว่า 11,000 กว่ากิโลเมตรระยะทางสายรถเมล์ในตัวเมืองมีหลายกว่า 1,700,000 กิโลเมตรรถเมล์ไฟฟ้าในตัวเมืองกว่ามาเอาถึง 87.5 ส่วนห้อยส่วนวิธีการต่อรถเมล์กับรถไฟใต้ดินหรือรถสาธารณะอื่นๆก็นับมือมีความสะดวกสบายหลายขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ได้เฮ็ดให้การออกเดินทางมีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า
0: และนอกจากนั้นการออกเดินทางแบบสีเขียวแล้วก็ปราศจากบ่ได้ระดับการบริหารตัวเมืองแบบอัศรินยะคิดได้รับการยกสูงขึ้นยามบ่อยู่ยังมีตัวเมืองนับมื่นนับหลายล้วนแต่ได้ดำเนินการแสวงหาการสร้างกลไกในการปล่อยกับบนตำและได้รับผลประโยชน์โดยทั่วไปทั้งให้บริการผู้ประ

0: อบการต่างๆสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการออกเดินทางแบบสีเขียว
1: แม่นแล้วทั้งหมดนี้ก็แม่นย้อนได้ครับการนำใส่นโยบายจากรัฐบาลคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่15ได้เสนออย่างจะแจ้งว่าต้องสุกยู่การพัฒนาตัวเมืองหันเป็นแบบคาร์บอนต่ำและสีเขียวปรับปรุงการบริการระบบคมนาคมสาธารณะของตัวเมืองให้ดีขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการออกเดินทางแบบสีเขียวให้นับมือกว้างขวางยิ่งขึ้น
0: เมื่อการออกเดินทางแบบสีเขียวใต้กายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันของประชาชนหลายกว่าเก่าจะเหตุไถ่ตัวเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ไก่เป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายในการออกเดินทางและมีสภาพแวดล้อมด้านการดำรงชีวิตที่สวยงาม
1: ถูกต้องแล้วปัจจุบันหลายตัวเมืองใหญ่ของจีนแม้นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติแล้วซึ่งได้สร้างความพออกพอใจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาเฮานี้พวกเฮาจะพักกันถึงอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเฮาตื่มแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอน้ำทันกับคำสุบรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพ้นและเกษณาตามเนื้อรายการสู่ทันฟัง
1: วางยังยิงว่าบทเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบิกบานมวลซื่นและผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการพวกเราอยู่ในขณะนี
0: ้บางที่นี่ผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับการออกเดินทางแบบสีเขียวมันนับมือนับได้กลายเป็นทางเลือกที่เป็นบุรีมาซิในชีวิตการปิ่นอยู่ของประชาชน
1: สุมือนี้พวกเรามีโอกาสได้มีทางเลือกวิธีการเดินทางได้หลายรูปแบบทางนี้ก็แมนว่าย้อนระบบคมนาคมและพื้นฐานโครงรางได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างหลวงหลายและทั้งหมดนี้ก็แมนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาพลังงานใหม่แบบสีเขียวที่ได้รับการเพิ่มทวียิ่งขึ้น
0: แม่นแล้วหุ่มแพนเบ้าถูกต้องที่สุดในสังคมปัจจุบันก็บ่คือแต่ก่อนแล้วไปสายก่อนยากขี่รถก่อนยากจนเฮ็ดไทยเฮ็ดหยังก่อนยากหลายภายหลังที่พัฒนาพลังงานใหม่ก็ได้กลายเป็นกระแสตามยุคสมัยคือในพิธีไขกงประชุมประจำปีของคณะกรรมการการความมือสากลเกี่ยวกับการพัฒนาและสภาพแวดล้อมจีนท่านหวังรุ่นเชียวรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมนิเวศจีนของประธานปฏิบัติงานฝ่ายจีนของคณะกรรมการการความมือสากลเกี่ยวกับการพัฒนาและสภาพแวดล้อมจีนแจ้งให้ฮู้ว่าจีนพร้อมเร่งระบาดก้าวใหม่ในการหันเปลี่ยนรูปแบบพลังแห่งด้านการพัฒนาแบบสีเขียวได้รับการเพิ่มทวีขึ้นยามบ่อยู่ยัง
1: คือท่านหวงรุ่ยซิวได้กล่าวมานั้นจีนจะเดินตามเส้นทางแห่งการพัฒนาแบบสีเขียว

0: และถือสภาพนิเวศเป็นบุริมสิทธิ์อย่างเด็ดเดียวเหนียวแน่นประสานงานกันในการสุกยู่การลดพรการปล่อยคาร์บอนลดพรการระบายมลพิษเปิดกว้างแบบแผนสีเขียวและการเติบโตสีเขียวเพิ่มทวีการพัฒนาแบบสีเขียวที่มีคุณภาพสูงพร้อมกันนั้นก็สุกยู่การหัวมือด้านสีเขียวกับสภาพแวดล้อมของโลกด้วยการกระทำของตนจะเป็นผู้ประกอบส่วนที่สำคัญและเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเด็ดเดียวเหนียวแน่นของการพัฒนาแบบสีเขียวของโลก
1: ตามข้อมูลที่เกษนาได้รับทราบมาว่านำมาฮอดปัจจุบันจีนได้สร้างสำเร็จระบบผลิตเหล็กกาและพลังไฟฟ้าสะอาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมีพลังงานที่สามารถหมุนไส้ได้กว่าขนาดหลายกว่า60ส่วนห้อยปี2025ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถไฟฟ้าล้วนแต่ได้บรรลุหลายกว่า16ล้านคันรักษาอันดับหนึ่งของโลกเป็น11ปีติดต่อกันอุตสาหกรรมคาร์บอนตามและสีเขียวได้กลายเป็นกำลังสุกดันอันใหม่ในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจจีนและในต้นปีนี้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินมีอัตราส่วนตามลง50ส่วนห้อยเป็นขั้นทำอีท
0: ตัวเลขเหล่านี้ล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นว่าจีนได้เร่งรัดการพัฒนาแบบสีเขียวหลายขึ้นเนาะบ่ว่าในด้านชีวิตการเป็นอยู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจก็ตามล้วนแต่ได้ให้ความสำคัญหลายต่อกับเรื่องการพัฒนาสีเขียว
1: แม้แล้วจากการใส่นโยบายต่างๆฮอดการจัดทำปฏิบัติงานด้วยการกระทำตัวจริงจีนได้พยายามประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาแบบสีเขียวของจีนจนถึงทั่วโลกเอาละหุ่มแพงว่ามาฮอดนี่พักล้มกันก่อนนอมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีกก่อนแล้วจึงกับข่าวสุดและยาสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกียรติศาสนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอดนี่ก็ข่าวโซและยาไทยของไล่กันแล้วเมื่อนี่ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการออกเดินทางแบบสีเขียวมันได้ไกลเป็นเรื่องธรรมดาและขาดบ่ได้ในชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันของพวกเขาพิเศษการพัฒนาแบบสีเขียวที่ได้สร้างผลประโยชน์อย่างหลากหลายมาให้แก่พวกเขาคิดว่าท่านผู้ฟังบรรดาท่านก็เลื่อนได้ได้มีความรู้สึกดีหลายเกี่ยวกับการพัฒนาแบบสีเขียวนี่เน
0: า
1: ะ
0: แมนบ่ว่าจะอยู่ประเทศจีนหรืออยู่ประเทศลาวและอยู่ขอบเขตทั่วโลกก็เลื่อนแต่จะได้เห็นมีการพัฒนาแบบสีเขียวนี่เช่นกันคืออยู่ประเทศลาวรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในมติ12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายพัฒนาสีเขียวและยืนยงซึ่งผ่านมาก็มีหลายโครงการใหญ่ๆของลาวได้รับผลสำเร็จเป็นต้นแมนโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนและไฟฟ้าพลังงานลมนอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการสมใช้รถพลังงานใหม่หันเอารถเมล์สาธารณะในตัวเมืองให้เป็นรถไฟฟ้าและอื่นๆแต่ก็ยังมีอีกหลายๆด้านที่ต้องได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติอย่างจริงจังและให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นกว่าก้าวตื่มเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาสีเขียวปล่อยคาร์บอนต่ำเป็นต้น
1: บ่ว่ามันจะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางใดก็แม่นมีเป้าหมายรวมคือการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่พวกเขานับมือนับไหล่ขึ้นนั่นเองซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกหลานคนรุ่นหลังของพวกเขาในตอนหน้าและพวกเขาก็ควรมีส่วนร่วมและเป็นผู้จะตั้งปฏิบัติแบบสีเขียวที่ดีเพื่อจะสามารถช่วยการพัฒนาแบบสีเขียวและสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างบ่งไว
0: ้แม่แล้วในขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถสมใส่มรรคผลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ได้เอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมสีเขียวสะอาดดังกล่าวนั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าถึงใดก็ตามเรื่องนี้ได้กลายเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่สำคัญสำหรับร่างกายและจิตใจของพวกเราทุกคน
1: แมนผมแพงเว้าถึกต้องที่สุดการพัฒนาแบบสีเขียวนี่เป็นกระแสที่น่าส่งเสริมและน่าสนับสนุนหลายท่านผู้ฟังที่ฮาแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถหาฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ท่านหาฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นหยังที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านเข้าไปที่ laos.cri.cnหรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มตีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้แซ่ให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่อาบแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเลอ CMG FM 93 MHz ทำเคยในรายการมื้อนี้ตะละวันจะเน้นนำหุบเงาเรื่องจีนเรื่องนึงสู่ฟังที่มีสมาการความทับข้างใหญ่หุบเงาเรื่องการความทับข้างใหญ่ถือเอาการยากได้ศาสนาของสามก้อนกำลังลักกองทัพแดงอยู่เมืองขุยหนิงแขวงกันซู่ในเดือนตุลาคมปี1936เปลี่ยนแกนกลางแสดงให้เห็นอีกข้างทางการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของกองทัพแดงด้านที่1ที่2และที่4ที่พันพาความหยุ่งยากลำบากนานาประการจากการความกันการแยกออกจากกันจนหอดกันกลับมาความกันอีกข้างและเคลื่อนทัพขึ้นเหนืออย่างเด็ดเดียวหุบเงาเรื่องนี้แต่เสื่อมโยงการตัดสินใจทั้งแผนยุทธศาสตร์รวมของผู้นำเข้ากับความมุ่งมั่นอันแข็งกล้าที่ยอมแลกด้วยชีวิตของนักหบทั่วไปทำกลางแป๋วไฟขวานมือแห่งกันสู่หบล้มหิมะและเลือดเนื้อของเราวิลาซุนแต่ถ่ายทอดเรื่องเรามหากาพย์วิลาซุนที่สะเทือนใจอธิบายให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงความหมายอันลึกซึ้งของจิตใจแห่งการเดินทัพทั้งกายสำหรับเนื้อเรื่องคือแนวไหนแดบันนี่ใจทันฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจันทร์เราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมาแล้วทันตัวฟังบัดนี้แต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อเรื่องราวของหุบเหงาการความทับข้างใหญ่เริ่มต้นจากการตัดสินใจอันยากลำบากในระหว่างการเดินทัพทางไกลภายหลังกองมสมจุนยี่แนวทางการทหารที่ถูกต้องได้รับการสร้างตั้งขึ้นกองทัพแดงส่วนกลางได้บุกพาวงปิดล้อมสั้นแล้วสั้นอีกข้ามผ่านภูหิมาลัยและได้ความทับกับกองทัพแดงด้านทิศซีอย่างมิสัยการความทับสองกำลังหลักของกองทัพแดงได้สั่งความหวังขึ้นในใจของทันแถวปฏิวัติแต่ทั้งข้างหน้าบ่ได้ลับลืนดังที่คิดในทิศทางเหนือทัศศาสตร์คือเหนือแต่เกิดความเห็นแตกต่างกันขนแทงกองทัพแดงจำเป็นต้องเนี่ยเอาจากการอีกครั้งและก้าวเข้าสู่เส้นทางที่อันตรายของแต่ละกองด้านหนึ่งเมื่อการปิดล้อมไล่ไล่ลาของกองทหารพรรคกมินตังด้วยกำลังทหารอย่างหลวงหลายอีกด้านหนึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันหดหายภูหิมะที่หนาวเย็นเฮ็ดให้รู้สึกจกฮอดกระดูกทงหญ้าที่เต็มไปด้วยดินตมอยู่ทั่วทุกแห่งความอึดเหี่ยวและความเจ็บป่วยแต่หนีบหัดชีวิตของนักขบกองทัพแดงถูกขนอยู่ทุกเวลานอกจากเนื้อเรื่องประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงแล้วหุบเหงาเน้นได้สามภาพของนักขบกองทัพแดงทั่วไปที่มีชีวิตชีวาเซนซูซูถงเติ้งเฉิงอู่ซือชวนอีจ๋อและเย่าเหม่ยเป็นต้นเฮ็ดให้ประวัติศาสตร์อันยากลำบากตอนนี้มีความอบอุ่นกับสีสันน่าสนใจของมนุษย์เติมอีกส่วนหนึ่งสาวนักขบหนุ่มแต่เดิมเมนเด็กซ้ายที่เรียบง่ายด้วยความปรารถนาตัวการปฏิวัติจึงได้เข้าร่วมกองทัพแดงบุญเส้นทางการเดินทัพทั้งกายแล้วเคยเห็นเพื่อนความขบล่มหลงอยู่ทั้งภูหิมะเคยเห็นหมู่เพื่อนจมอยู่ในทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดินโตมอันกว้างใหญ่จนบ่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกและได้เห็นการผัดผ้าจากกันอันตลอดการอย่างหนักทนการขาดเครื่องนงและอาหารเป็นเรื่องปกติเมื่ออาหารแห้งหมดลงนักขบทั้งหลายต้องกัดเปลือกไม้และต้มหักหญ้ากินแทนเขาตอนกลางคืนบ่มีเต็นท์ทุกคนเองกันและกันโดยอาศัยอุณหภูมิร่างกายของทุกคนต้านลมหนาวที่จกกระดูกอยู่ผู้เพียงเมื่อการสู้รบเริ่มขึ้นพวกเขาได้จับอาวุธที่เรียบง่ายบุกโจมตีอย่างอุกอาจกล้าหาญเมื่อภูมิการสู้รบพวกเขาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแบ่งปันอาหารที่มีเพียงเล็กน้อยและตั้งมั่นความเสื่อในการขึ้นเหนือตัวต้านการหุกหานของญี่ปุ่นเยาเมยในฐานะเป็นนักขบหญิงในกองด้านหนึ่งต้องอดทนกับความลำบากของ

การเคลื่อนทับทางกายอีกด้านหนึ่งยังต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายส่วนข่าวต่างๆทำกลางความทุกข์ยากลำบากคุณยังรักษาความเห็นไปในแง่ดีอยู่เสมอนาหบธรรมดาเหล่านี้บ่มีคำเว้าอันยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนฟ้าดินแต่พวกเขาก็ได้ใส่ข้างกายเลือดเนื้อของตนแบ่งหับความหวังของการปฏิวัติเมียนภาพตัวแทนของนาหบปฏิวัติหนักหมื่นหนักแสนคนในประวัติศาสตร์การเดินทัพทางกายเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพาะเนื้อไนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับฮู้เหงาและละครโทรภาพ
0: จะลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ฟังพิงผ่านมาแล้วทันผู้ฟังที่ทันพ้องฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลเซียมจีเอฟเอ็ม 93 เมกะเฮิรตซ์ในรายการมื้อนี้แต่ละวันกำลังเล่าหุบเงาเรื่องกันความทับข้างใหญ่สู่ฟังอยู่ในหุบเงาสักที่ปินผู้หิมะและคำทงหญ้าที่เต็มไปด้วยดินตมเห็นให้ผู้สมน้ำตาลายผู้จาจินที่สงสารมีหิมะปกคลุมตลอดปีอากาศบางเบาล้มพันเหนียวผัดพาเม็ดน้ำก้อนตีทรายหน้าหนักหบหนักหบหลายคนนุ่งเสื้อผ้าบางบางใส่เกือบแต่เฟืองเกาขาดบางคนยังก็ล้มลงอยู่ทงหิมะและลุกขึ้นมาไม่ได้เลยทุ่งหญ้าสูงพันกว้างใหญ่สุดสายตาทุกขุ่นแห้งเต็มไปด้วยดินตมที่เกินกินชีวิตถ้าบนระวังยังลงดินตมก็จะเถอตมเขาคอยเกินกินจนหมดฝนตกที่ตัวการหลายวันเห็นให้เสื้อผ้าเปียกซุ่มความหนาวและความอึดหิวได้บันทอนก่องทับยางประยุทธ์ยอนมีบางคนได้หับบาดเจ็บบ่สามารถยังตามขบวนเคลื่อนทับได้ทันเพื่อนความหบกลัวพับเย็นกันเป้และหามกันไปมีบางคนหมดแหงก่อนสิ้นใจยังได้ก้าวเตือนหมู่เพื่อนว่าอย่าหยุดการเคลื่อนทับขึ้นเหนือเธอแม่ว่าอยู่ในสภาพอันสิ้นหวังดังที่เบนนายและพลทหารกองทัพแดงก็ยังเนื้อมันความเสื้อมันเนื้อมันจุดประสงค์เดิมของการขึ้นเหนือตัวต้านญี่ปุ่นเด็กหาดจะบวนย้อมจำนวนในเวลาเดียวกันหุบเงาเนื้อได้แสดงให้เห็นนะผู้นำการปฏิวัติที่มีทานเหมาเสือตงทานโจอันไหลและทานจูเต๋อเป็นตัวแทนมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลได้เนื้อมันที่ทางการปฏิบัติที่ถูกต้องทำกลางสภาพการอันซับสนและเขียวขาดโดยประเสริฐนากับการพิล้อมดับสนทั้งด้านการทหารของศัตรูและความเห็นแตกต่างกันภายในฐานแถวปฏิบัติพวกทานได้ตีราคาสภาพการอย่างใจเย็นเนื้อมันความสามัคคีวัดทวนเหตุเวียกด้านความคิดถือเอาความสามัคคีของกองทัพแดงและภารกิจกู้ชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอยู่เสมอผู้นำหู้ดีว่ามีแต่การความสมทบของสามกองทัพควบควมกำลังทั้งหมดเข้ากันจึงจะเปิดสภาพการใหม่แห่งการปฏิบัติของจีนได้

านผู้ฟังก็มีอยู่ภายใต้การสิ้นน้ำทางยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องนี่แหละกองทัพแดงด้านที่สองได้สั่งตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตัวสู่ยังโออาจกล้าหาญมาตลอดเส้นทางและเคลื่อนทัพมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือแขวงฉานซีกองทัพแดงสามกองทั้งจะถือขวางกั้นด้วยภูผาและแม่น้ำหลวงหลายก็ตามแต่ก็ตั้งทรงเสียงตอบหับกันและก้าวเดินยังองอาจมุ่งสู่เป้าหมายความกันตลอดเส้นทางประชาชนอยู่เขตที่มันภาคเหนือแขวงฉานซีก็ได้ให้การสนับสนุนอันใหญ่หลวงแก่กองทัพแดงโดยประเสริญหน้ากับความเสี่ยงที่ถือศัตรูแก้แค้นประชาชนได้ส่งข่าวสารอาหารให้กองทัพแดงปินปัวผู้บาดเจ็บและปกป้องนักหบกองทัพแดงอย่างหลับๆประชาชนหู้ดีในใจว่ากองทัพแดงเมียนตัวสู่เพื่อประชาชนทุกยากเมียนกำลังทีตัวสู่เพื่อการปลดปล่อยชาติทหารและประชาชนมีจิตใจเดียวกันสร้างเป็นแนวหลังอันมั่นคงที่สุดของการปฏิบัติทำกลางอุปสรรคอันหลายสั้นหลายซ่อนความหวังในที่สุดก็มาฮอดกองทัพแดงด้านที่หนึ่งได้ไปฮอดภาคเหนือแขวงฉานซีก่อนหมู่และสั่งตั้งเขตที่มันอันมั่นคงขึ้นจากนั้นก็ส่งกำลังออกไปขับเอากองทัพแดงด้านที่สองและที่สี่เดือนตุลาคมพันก่อห้อย36กองทัพแดงด้านที่สองและที่สี่ได้บุกพาสิ่งกีดขวางสร้างแล้วสร้างอีกของศัตรูจนไปฮอดเมืองขุยหนิงแขวงการสู้ตามลำดับเมื่อกองทัพแดงสามกองแต่พบกันอยู่กำแพงเมืองขุยหนิงในที่สุดบรรดา นักขบที่หั่งเหินกันมาด่วนนั้นได้อวบกอดกันแน่นเสียงโห่ห้องด้วยความปีติยิ่งดีดังก้องกังวานไปทั่วผู้เพียงดินเหลืองเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมาแล้วทันตัวฟังบัดนี้แต่ละวันจันทร์เราสู่ฟังต่อเกี่ยวกับหุบเหงาเรื่องกันความทับข้างใหญ่หลังจากการเดินทางอันยาวไกลกว่า2ปีข้ามพาแม่น้ำหนับหมื่นและผู้ผ่านหนับพันหนับหบหนับประทวนได้เสียสละชีวิตอยู่ในเส้นทางกองทัพแดงกำมะกอนเสานาจีนด้านที่1ที่2และที่4จึงได้ความทับกันข้างใหญ่อย่างสำเร็จผลในที่สุดการคว่ำทับอยู่เมืองฮุยหนิงเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าการเดินทับทางกายอันยิ่งใหญ่ได้สิ้นสุดลงอย่างมิสัยจากการคว่ำทับในหุบเหงาผู้มีงานสลิมสลองอันเอื้อกระเถิกมีเพียงแต่หน้าขบกองทัพแดงที่เครื่องนงขัดหน้าขัดหลังใบหน้าอิดเมื่อยแต่เววตาอันมั่นคงตัวของพวกเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเครื่องนงทหารเก่าแก่จนขาดแต่ใบหน้าของทุกคนก็เบิกบานด้วยความปรีดีนิ่งดีต่อศาสนาการความทับข้างนี้แม่นบะเลี่ยวอันยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติจีนจากความละอิดละเอียวก้าวสู่ศาสนาศาสนาของการเดินทับทางกายได้เก็บรักษาเปลวไฟอันล้ำค่าแห่งการปฏิวัติจีนนับแต่นั้นมาจุดสูงของการปฏิวัติก็ได้หันไปสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือการปฏิวัติจีนเขาคอยหันจากสงครามภายในประเทศไปสู่สงครามปั๊วปอยซาดตัวต้านญี่ปุ่นโดยได้เปิดบทมาเยี่ยมแห่งภารกิจตัวสู่กู้ซาดท่านผู้ฟังสิ่งที่หุบเหงานำมาสู่ผู้สมนั้นบ่เพียงแต่แม่งความตื่นตะลึงเท่านั้นยังได้นำมาเสริมความคิดอันเหลือเสริมศาสนาของการเดินทับทางกายยิ่งขัดความสามัคคีเป็นนั่งหนึ่งใจเดียวกันของกำลังปฏิวัตินั่นบ่ได้นายได้พ้นทหารของสามกองทหารควบควมกำลังเข้ากันสุดท้ายจึงสำเร็จผลงานอันยิ่งใหญ่สง่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เอาละท่านผู้ฟังมาเคาะนี่รายการดอประกายแสงมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

ลิงคำยังมีสื่อว่าลิงด่างโง่แม่ซับอันล่ำคาที่มีแต่อยู่จีนเท่านั้นส่วนหลายดำรงชีวิตอยู่แขวงเสฉวนฉานซีกานซูและหูไบลิงคำมีขนสีคำทั้งเหลี่ยมใสฉะนั้นจึงได้สื่อว่าลิงคำมันยาว53หา77ซมห่างยาวเกือบทอกับล้ำโตลิงคำตัวผู้ห่างกายใหญ่มีกำลังแข็งแรง4คนเหลี่ยมใสตัวแม่จะน้อยกว่า4คนจะอ่อนกว่าลิงคำหมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอาหารแม่นหมักไม้ป่าใบไม้กิ่งไม้น้อยเป็นต้นตอยังกินไข่แม่นสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งแห่งชาติ

แพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนเป็นเวลาโดนนั้นแล้วที่สาวจีนก็ฮู้ปิ้งปัวพันยาด้วยแพทย์ศาสตร์และยาปัจจุบันแพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนได้เผยแพร่ไปหลายแห่งในทั่วโลกตามเล่ากันว่าในสมัยแต่กี้แต่ก่อนมีคนผู้หนึ่งชื่อว่าเฉินหนงซื่อเคยซิมยาห้อยสนิทเพื่อจำแนกว่าอันใดเป็นยาปื้มตำราการแพทย์กษัตริย์หวงติซึ่งเป็นปื้มการแพทย์หัวธมิตรที่รักษาในปัจจุบันได้สรุปบทเรียนการแพทย์ก่อนสมัยชนชิวจ้างโกซึ่งได้สร้างพื้นฐานทฤษฎีให้แก่แพทย์ศาสตร์จีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในสมัยจ้างโกมีเปลี่ยนชื่อแมนผู้ธมิตรที่ใส่ซีวิธีคือเบิ่งฟังถามจับซีพจรม้ากวดพันญาติซีวิธีดังกล่าวได้ใส่ม้าฮอดปัจจุบันกลายเป็นวิธีกวดพันญาติตั้งเดิมของแพทย์ศาสตร์จีนเบิ่งแม่นหมายถึงการเบิ่งด้าน

ซึ่งเป็นปื้มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยาปั่วพญาธิที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์คั่นในบันทึกยา365ชนิดส่วนแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์เหนือใต้คือเท้าหงจีนั้นได้เพิ่มยา365ชนิดแล้วเขียนเป็นปื้มพร้อมคำอธิบายตำรายาพื้นเมืองในราชวงศ์หมิงมีนายหมอที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่าหลี่ซือเจินได้เขียนปื้มสรุปยาพื้นเมืองในปี1578ปื้มสุดนี้ทั้งหมดมี52หัวบันทึกยาพื้นเมือง 1,892 สนิดในนั้นหลี่ซือเจินเพิ่ม374สนิดในปื้มยังมีรูปของยา 1,109 แผ่นตำรายา 11,096 ตำราในนั้นมี 8,000 กว่าตำราแม่นหลี่ซือเจินเก็บกำหรือสร้างขึ้นนี่แม่นปื้มแบบอย่างในด้านแพทย์ศาสตร์และยาของจีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของจีนมีหลวงหลายเซนเปี่ยนเฉี่ยขว่าถัวจังจงจีซุนซือเหมียวหลี่ซือเจินและอื่นพวกพันได้ใส่ฝีมือการแพทย์ที่เก่งไปปิ้งปัวอาการให้คนเจ็บอยู่จีนในปัจจุบันก็มีนักแพทย์ชาจีนหลวงหลายพวกพันกำลังพยายามแก้ไขความยุ่งยากในด้านแพทย์ศาสตร์เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนแพทย์ศาสตร์ของซุนเผ่าซวนหน่อยของจีนก็มีเอกลักษณ์ของตนตัวอย่างคือแพทย์ศาสตร์มองโกลแพทย์ศาสตร์ติเบตแพทย์ศาสตร์อุยเกอร์และแพทย์ศาสตร์เผ่าลื่อเป็นต้นล้วนแต่ได้ประกอบซวนเพื่อสุขภาพและความผาสุกของประชาชนเผ่า

比上海学习下，司马炎忙及系皇帝权威，是拉拉萨文郎，来当顿应变皇帝，佢皇帝武帝抗拉萨王进。ในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์จีนตะเวนตกราชธานีตั้งอยู่ลั่วหยางราชวงศ์จีนแต่งทหารไปปราบปรามแคว้นวูสำเร็จการท่อนโหมทัวประเทศขึ้นใหม่ในระยะต้นของราชวงศ์จีนตะเวนตกรัฐบาลได้ปฏิบัตินโยบายต่างๆที่ส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรปลูกข้าวเลี้ยงม่อนซับสาวนาที่หกห้างเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในเวลา2ปีไปจำนวนครอบครัวในทั่วประเทศก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น1ล้าน3แสนกว่าครอบครัวอันได้สร้างความเจริญหงเหืองเป็นเวลาสั้นฮงเต๋ออู่ตี้คือสมาเย็นของราชวงศ์จีนตะวันตกเพื่อปกปักรักษาประเทศของตนได้ฟื้นฟูระบบพระราชทานดินนาของสมัยบูฮานคือแต่งตั้งสาวเจ็ดคนของครอบครัวซื่อมาให้เป็นคนนางเพื่อเฝ้ารักษาอยู่แห่งต่างๆแต่หลังจากนั้นบ่ดลภายในครอบครัวซื่อมาก็ได้เกิดมีความขัดแย้งกันเพื่อยากแย่งอำนาจเป็นฮงเต๋อ8คนนางเซนคนนางเจ้าที่ซื่อบาลุนและคนนางฉู่ที่ซื่อบาเว่ยเป็นต้นได้ใส่ทหารต่อสู้กันแต่ปี291ฮอด306ได้เกิดความวุ่นวายระหว่าง8คนนางที่ยืดเยื้อเป็นเวลา16ปีในการต่อสู้เพื่อเสริมสร้างกำลังของตนแต่ละคนนางก็นำใส่ส่วนเผ่าส่วนหน่อยอยู่ภาคเหนือไปเข้าร่วมการสู้หอบเฮ็ดให้กองทหารของเผ่าหุนเผ่าเซียนเต้และเผ่าเจี๋ยเป็นต้นเข้ามาในภาคกลางราชวงศ์จีนภาคเหนือราชวงศ์จีนจึงได้เกิดการปั่นป่วนขนาดใหญ่ที่บ่เคยมีมาก่อนในปี304เหลียวยวนหัวหน้าของเผ่าหุนยกทัพตีและค่อยๆควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ของเขตปิงโจวปี308เหลียวยวนตั้งตนเองเป็นฮงเต้อยู่ผิงหยางซึ่งเป็นเมืองหลิงเฟินของแขวงชันซีในปัจจุบันและแต่งทหารไปบุกโจมตีลั่วหยางปี316กองทหารเผ่าหวนเข้ายึดของฉางอันและได้จับตัวฮงเต้หมิงตี้ของราชวงศ์จีนราชวงศ์จีนตะเป็นตกถูกจับส่วนภายหลังท่อนโหมทั่วประเทศแล้วบ่ฮอด40ปี

ข่าวทันเหตุการณ์ให้สาระเล็กความบันเทิงติดตามได้ที่หน้าข่าวเฟซบุ๊กของพวกเราคือ CRI-FM93 สื่อสารด้วยความว่องไวไว้ใจในข้อมูลจริงพิเศษขอเชิญชวนบรรดาท่านเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์หรือแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้หมู่เพื่อนได้รับรู้ข่าวพร้อมๆกันท่านสามารถเพิ่มหน้าของ FM 93ได้คือพิมพ์ CRI-FM 93ที่ห้องเสาะหาเพื่อนแล้วท่านจะเห็นโลโก้ FM 93สีแดงให้ท่านเพิ่มเอาได้เลยพวกเรารอท่าท่านอยู่

ระบอบโอนราชบัลลังก์แม้นระบอบเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มก๊กเหล่าในสมัยบูฮานตามเล่าลือกันว่าในเวลาเหยาปกครองประเทศก๊กเหล่าต่างๆเสนอให้ชุนที่มีชื่อเสียงอิทธิพลสูงและมีความสามารถหลายนั้นเป็นคนสืบทอดหลังจากเหยาตรวจสอบต่อชุนแล้วเห็นว่าชุนเป็นคนเก่งแท้ก็โอนราชบัลลังก์ให้ชุน

มงแดดและมงน้ำในซูมนีมงสนิทต่างๆได้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเขาหูเวลาแต่ว่าในสมัยบุคคลที่บ่มีมงเศร้าจีนจะหูเวลาได้แนวใดทำอีทเศร้าจีนยิงใส่ที่ตั้งของตาเวนดวงจันทร์และดาวเพื่อบอกเวลาแต่ว่าการเฮ็ดแบบนี้บ่แม่นยำภายหลังมาเศร้าจีนได้ออกแบบมงแดดที่บอกเวลาโดยอิงตามแสงแดดซึ่งอึ้นบาฤกษ์เวยในสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่นประชาชนก็นิยมแส่มงแดดแบบนี้แล้วมงแดดแบบนี้เป็นจานใหญ่ยุนาจานได้ขวัด12ย้ำจีนคือจื้อโฉยินหมูเฉินซื่อหูเว่ยชินโยซื่อไห่เป็นหัวหน่วยของเวลาจีน1ย้ำจีนทอกับ2สัวมงอยู่ใจกลางของจานมีเข็มท้องเข็มหนึ่งอยู่ใต้แสงแดดเงาของเข็มท้องค่อยๆเคลื่อนย้ายตามการเปลี่ยนแปลงของที่ตั้งของตาเวนเมื่อเงาย้ายไปฮอดย้ำใดก็หมายความว่าฮอดเวลานั้นแล้วเมื่อเปลี่ยนแนวนี้การคิดไล่เวลาก็แม่นยำกว่าเก่าหลายแล้วแต่ว่าเมื่อฟ้าบดและกลางคืนมงแดดก็บ่มีประโยชน์ภายหลังมามีคนใช้วิธีนำหยอดและขี่สายหัวมาคิดไล่เวลาประดิษฐ์สร้างเครื่องมือสนิทใหม่คือมงน้ำมงน้ำยังอึ้นบากาท้องมงน้ำทำอิฐแม่งกาท้องหน่วยหนึ่งใส่น้ำยุบพื้นของกามีหูน้อยอันหนึ่งอยู่ในกามีลักที่ขีดระดับเมื่อน้ำหยดออกจากหูน้อยแล้วเซาจีนยิงแซ่ขีดระดับน้ำไหนเพื่อหุ่มเวลาแต่มงน้ำสนิทนี่ขีดแรงย้ำพ่อแม่ยามปานใดมงน้ำสืบทอดกันมาถูกแสงค้นและค่อยๆจากหน่วยหนึ่งขยายเป็นสุดหนึ่งที่มีสี่หน่วยเซาจีนเอาการน้ำสี่หน่วยนั่นวางไว้อยู่ถึงหันใหม่ที่มีสี่ขันขั้นสูงสุดอื่นบากาตาเวนลุงม้าอื่นบากาดวงจันทร์กาดาวและกาขับน้ำอยู่เบื้องลุมของกาตาเวนกาดวงจันทร์และกาดาวต่างก็มีปากท้องอันหนึ่งสำหรับน้ำยอดอยู่ในกาขับน้ำมีลักขีดระดับน้ำจากกาตาเวนยอดลุงม้าหากาดวงจันทร์แล้วไปหากาดาวในที่สุดก็ยอดลงใส่กาขับน้ำน้ำในกาฮับน้ำค่อยๆไหลขึ้นลักในกาก็ฟูขึ้นเรื่อยๆเซาจีนแซ่ขีดระดับในลักที่อยู่หน้าน้ำก็จะหู้เวลาโลดจำนวนขันใดของกายิ่งหลายเวลาก็ยิ่งแม่นยำปัจจุบันอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และหอพิพิธภัณฑ์วังผู่ฮั่นยังได้รักษามงน้ำสี่ขันของราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ชิงมงแดดและมงน้ำแม่นยอดสติปัญญาของเซาจีนผู่ฮั่นมันบ่เพียงแต่บอกผู้เฮาฮู้วิธีขี่ไล่เวลาของคนผู่ฮั่นเท่านั้นและยังเป็นข้อมูลอันล้ำค่าเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิควิทยาศาสตร์ในสมัยผู่ฮั่นของจีน

และหยาดทีสังคมสักดีนะขยายตัวต่อไปและอำนาจของส้นเผาอยู่ความกันหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแนะนำโดยย่อและหยาหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแม้นเริ่มแต่ปี907ที่ราชวงศ์เหลียงหลังสร้างตั้งขึ้นฮอดปี1368ที่ราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายรวมทั้งหมดมี460กว่าปีเริ่มแต่จูเวินยกเลิกฮ่องเต้ราชวงศ์ถังและสร้างตั้งราชวงศ์เหลียงในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์เหลียงหลังแล้วภายในเวลา50กว่าปีอยู่ภาคเหนือของจีนได้เกิดมีหาราชวงศ์ในระยะสั้นๆคือราชวงศ์เหลียงหลังถังหลังจิ้นหลังฮั่นหลังและเจ้าหลังในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าหาราชวงศ์ในเวลาเดียวกันอยู่แห่งต่างๆทั้งภาคใต้และแขวงชานซีที่ภาคเหนือยังได้เกิดมี10แคว้นคือสู่กอนอูหมินอูเย่ฉูฮั่นไต้ผิงไต้สู่หลังทางใต้ฮั่นเหนือและอื่นๆเอิ้นรวมว่าหาราชวงศ์10แคว้นปี960นายพลใหญ่เจ้าควางยินของราชวงศ์เจ้าหลังก่อกบฏอยู่ขัวเฉินเฉาสร้างตั้งราชวงศ์ซ่งตั้งราชสถานีอยู่เมืองไคเฟิงในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งเหนือในคราวนั้นยูจีนยังมีอำนาจของส้นเผาส่วนหน่อยเซนเหลียวและเฉียตะเว้นตกเป็นต้นปี1127ราชวงศ์จีนที่สร้างตั้งโดยส้นเผาหนือเจินนั่นทรงทหารบุกเข่าคายเฟิงราชวงศ์ซ่งเหนือถูกดับสูญฮ่องเต้ที่สืบทอดบัลลังก์คือเจ้าเก่าหนีไปภาคใต้และตั้งราชสถานีอยู่เมืองหางโจวในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งไต้จากนั้นเกิดมีสภาพที่ราชวงศ์ซ่งกับจีนสู่ยันกันในปี1206เทมูจินทอนโฮมมงกลเพิ่นเอิ้นว่าเจงกิสข่านเผ่ามงกลได้ดับสูญราชวงศ์เฉียตะเว้นตกจีนปี1260หลานของเจงกิสข่านคือคุบไลข่านสืบทอดบัลลังก์สร้างตั้งราชสถานีอยู่ต้าตูคือปักกิ่งในปัจจุบันปี1271คุบไลขั่นตั้งซื้อราชวงศ์วาหยวนอย่างเป็นทางการปี1276กองทหารราชวงศ์หยวนยึดเอาหางโจวและดับสูญกำลังที่เสียเหลือของราชวงศ์ซ่งไต้แล้วทอนโฮมทัวร์ประเทศจีนในปี1279ฮอดปี1368กองทหารของจู่หยวนจางยึดเอาปักกิ่งราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายและยานี่การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอิร์ลบบอสม่ำเสมอกันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนสืบต่อน้ำหนาโลกในราชวงศ์ซ่งเหนือเศรษฐกิจสินค้าพัฒนาหลายระดับวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงเกิดมีเงินเจียทำอิฐในโลกอาวุธที่ใส่มือระเบิดถึกน้ำใส่โดยทั่วไปเข็มสี่ทิศถึกน้ำใส่ในการเดินทะเลและประดิษฐ์สร้างวิธีพิมพ์ด้วยแม้พิมพ์ที่เปลี่ยนได้ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ซุกยู่ความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์โลกอาณาเขตของราชวงศ์หยวนกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาปักกิ่งแม้นเมืองการค้าใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกคราวนั้นท่านมาโคโปโลชาวอิตาลีได้มาฮอดจีนในราชวงศ์หยวนและอยู่จีน10กว่าปีในปื้มการท่องเที่ยวของมาโคโปโลเพิ่นได้บรรยายความเจริญหุ่งเฮืองของนครต้าตูคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบัน